0: อส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน
1: นามัสเตทะลุมาชะเรจะนามันชิงวาสุบาคัมชะละ
2: ตะฮียาตุนาลิลอัสติกาอ์ฟินนุจูมยาไลตะยัจมาอุนัซซะมาน
3: ซาลูเตอร์ลาตวาตะลูมา
0: บอนจูร์ทุลมอนด
4: ์มาเอลาคะ
5: โอลาอิซาลูโดซะโตโดสซะลามัตมาลัมฮาดิรินสกาเลียนSelamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
6: Kay pasyamatna, pitapas, maitapas, lima payas, runasimit.
0: Hartelijke Grüße an iedereen.
7: Herzliche Grüße an alle.
8: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
1: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Vyu, Vishwa Brahmandara, Pajivashivanisu, Abhinamna.
9: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne walon ki taraf se आपको खुशामदीद कहते हैं
10: धरती के वासियों की ओर से नमस्कार
11: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu
12: Ai buồn Oitnis potest khairete